มาทางความมือจากไหนเปลี่ยนคุณไม่รักคุณอะไรหมดนะทำไปเปลี่ยนชุดคุชิเปียนชุดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ต่อไปจะต้องยาวดูสิคิดไม่ยังมาในงานคุณทำมือจากคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์ศิกาอุเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเกย์ number one ฮารูและซาฟโตร์ education center โฮนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาทิตย์คอมพิวเตอร์ศิกาอุเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพิสดุนสกีสังสัสตามาบิคลีเอ้ยอายรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูสิEnglish language kaccha kupin byabastha chahoi computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpur do internet pani jodincha thau ama mate lage take aw talno betal ma hider phir dukha paiyelan jhushi aw e phone number 0115 45787 98 4 20 35 41 aw bhayo aw good very good very good

มาตังมาตังไงเปรี้ยคนไม่ละคนอะไรหมดนะทำไรบิดาชกุชิปียงชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายอยู่ดูสิแม่แม่ยังมาในคนนี้คนทำไม่ได้คนน้ำหมดแล้วสักไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูเอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาชิปียงมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมันบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เบย์ทวีสคูลอาพิสดุนสุกัยสังสัสตามาบิ๊กรีเอียไอร์อัปบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปินชาวจูซี English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीसी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पानी पे जोड़ीं चाहो हम अमाउंट है लांग है डाके अब ताल नो बेताल महीनेर फिर दुका पायेगा नहीं झूसे अब ये phone number सुनने एक आज 5547 87 आंचा नवे 4 20 35 541 अब होयो अब good very good very good